ผ่านศึกรบชะจนหายคึกทีเดียวคุณพี่รบฝรั่งเศสศึกอินโดจีน

อยู่ไม่เท่าไรต้องข้ามทะเลไปข้ามไปรบกับเกาหลีไม่ใช่เกาหลีเกาหลีสองปีก่อนรบศึกเวียดนามจงอางศึกพยายามรบจนได้เหรียญรบดีเหรียญรบดีก่อนผมรูปหล่อละอขาวผ่องสาวเห็นเป็นต้องเหลียวมองไม่เหมือนเดี๋ยวนี้หรอกไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผมโดนข้าศึกมันจับยางเหี่ยวทั่วสารพางจนแห้งฉี่แห้งฉี่แย่เลยแห้งฉี่ผมโหลกลจารบุรุษมันเอาครีมดึงวันผมหลุดเลยเหลือสองซี่สองซี่จะใส่ใหม่ไม่มีเงินเพราะจนเหลือเกินจนอยู่อย่างนี้จนอยู่อย่างนี้แหละจึงบากหน้ามาของานขอนายท่านจงช่วยทีช่วยทีช่วยทหารผ่านศึกแล้วจะได้กุศลโปรดรับผมไว้สักคน